ตอบได้อ่ะลาโมเตียเตียภาค1 page 298เอเวยาตารุอะนาอะเรอะเรวาติมานังเอาเรเตมโมเตมโมเตเตตูโอวูโดอะเน